ลมนาทุรุกติลากันไงทาตาคาลทันงูริไซแล้วมิลเลอร์ชิทามุลาลทันงูริโตชงสักอันนี้อะไรตุนัดสวนเมสเซจกันเสียงเราลุดมาสเปรจังยังกันเจนังอ่ะงักเตปาบิลคัคลี

ลมทุกันเฉลเซมาเลงเหตุปัจจุบันสักนี้อ่ะลมทุกันเฉลเซลไปมาอ่ะกันโลกูเนี่ยดีไรเด็กค่ะเฉลี่ยมายากันแล้วใจปุ้ยเวกไอปนหม้อเราจะตักไม่กันไงท่าอ่ะเรียมาช่างลุยลำปังใจเดี๋ยวอันนี้อ่ะตูนจุ่มใจฝักกินหุ่นกันมันฮิตสุใจแถมตักอินปะเทียนฝักดาลันสักฮิตสุอ่ะไงนมชีนะตินกันหุ่นมันเดปอตินวามตัวร่างไงล่ะชอเมมาตัวงามิชันเวงตุกินจุนนินเอลนัสมัย Good morning, Miss RJ Sangte Rantia. Morning, le. Office katlinga kalongai thaveng hale. Vana pa hola izai chu ngai thak veng he turani chu rantia. E khai ka som veng hala che. Ka zai thiam mya lawa ma se ho tu ten min ra china wanga thu oi na wanga zai chin kani okay chu. Eng po ni se plans moi tak tak thalak min ron thona tuk in chu in ti siak na. อาเคงนี่เอติโร่ปังปาร์ตี้กลอมตีนเราเชียร์อันยังเงี้ยเพลนสเตย์ออมิรันทอนเซลโดนยาหมูอันหวานดูตุกันนี่ตัวนั้นมีปกเขาออกมาจวงส่วนกูดบอยฮันอินอาร์เจซีเอสก็ให้เวดโดนเซมอนิเลเรชันบุฟไฟกันละอากันเราลุ้นงานละรันเตียตั้งจานมินให้เราเติโร่ก็เชื่อใจกูดบอยฮิจูส่วนอิเรชันบุฟไฟหลังแต่จุกเกจียงจานเงี้ยอริเต็มตีเด็กค่ะกันเราโซนงานวัดเตียงเซจวนมาจวงมิชชั่นเวียงเละกูดบอยติดตามกันหลังไอ้ท่าเละตุรกีกันหลานเละฮัลบกอ่างตัวนายฮันดาริอัตเลมินิสมทุ่มปัทุบันนี้อาลาฮิปันนี้กันหลังไอ้ชะเทยตัวอ่างอย่างโอ้ดัลทันงูรีเต้าชงใจกันไงท่าอ่างฮาร์นกันไงตีลาฮิอันมิรันออยโดนอันนี้อินตานกันหลานเนี่ย

跟你拉达卡，拉腾乌里都冲晒，阿尼啊，还那个爱迪拉尼，给不那个是多，阿尼啊，明天还多里那巴个爱 M 姐的阿尼啊，还是那忙安那，跟多的天不天，他跟那比较，我们做地多些阿尼啊，听你还那个爱的昂掉卡尼，刷。应该刷哩啦，明两张哩的刷了房啊，一根竹张哩的下哩不下哩那明底下连一根矮的没有没有你对咯，就那个是不像矮来嘛上丢点暖嘞，错努老错努那个矮呀个老人蛮多了房一些面的那一拉地出来多的人嘛大那人地你问不耶，阿哥那个一蛮赚人郎少啦对咯，赚哩那一拉被没卡个独路独个被独。เนี่ยมีดังตานชวนอริตเราไม่เทไอติสเกจีกงอเฮคบไม่เจียงสังนี่จะลิมันไล่รอนเตอร์เรชันลาคารอนรีพอร์ตเลยทับนี่โอ้ยเกจูเกจิงาปกจอยสาวเราอีวันจากเกมเอ็มเกจิสมรัดไล่มีดังตานชวนอริตเราไม่เทอันติเวลมอนเนี่ยกงฮิดิมตัวอ๋อเกจูที่ริเดียวเดียวฮีด็อกเตอร์ยินซอยพัดตัวเราก็กงก็ดีมาริเดียวเดียวฮีก็ซอยดูตัวเราชิมชิมชวนรวมทุกันเฉลเจลลปาดีค่ากันเตยรอลน์เกจิปิงคมะก็โซโลปุยเวงตัวทีนะมาตวางมิชันเวงเฮนรอนสวยาวันเชเอมลุงกับติเลียงเอมรอนติบกาจางไงนะขัดกันลลปากันโคลนตังไงเดมากันซาอาอายาอินเปียงนะฟังคานติเวลเทคกันเชชวากวาร์ไม่รอนตานีเอกันทางไงทลาเตียนีนะอันนุนลุยหุนลุยเตมินชาชวาติริงกริงโอเล่มาตัวงามิชันเบงโปอิลุงเลงอิลุงเลงเอ็มเอ็มตีกษัยยาลุงตีเลงตูหลาเตฮีอันลูเวทวันนี้ตรวจอันลูเวทวันเดียวอันลูเอ็มเอ็มอันนี้ติดยังโอเล่โอเอซิสนั่นตุยติหลามวันละช่วงราติสักฮีกันไงขากันไงขาสุนซอมเจลังไงอินตังกันหลานะมาตัวงามิชันเบงกูดบอยโจนกัสปอยเอลเซสไซเราเก่งไงเตะโคชิงเมงมวยเตะวิกเตอร์ช่างเตะเลี้ยงหักเตะปาบิลคอเทียร์ตูนจุมใจฝากกินหุ่นบีก้าเอสเอ็มเอสมีรันทอนตูนหุ่นมินมันปุยตูเตะอินตันเลี้ยวเลี้ยวกันหลานะติดสวานีนะเฮมิโดตาเฮียนอาร์เจวีเอลิฮวินหินเดียลากันง่ายใช้โดนนั่นนี่ติดสวานีนะอินตันดาร์โซมาเฮียนินกระรนเล็ดเลี้ยงอาใจริมวยหุ่นอาเลี้ยงเสียมลากันง่ายใช้โดนยันอาร์เจเซียช่างเตะกันนี่อาทุกชั้นเลยเราทรงส่งเตะทุกชั้นไอตุย

ฮาลูมูรีก็สยามแถมค่ะไอจีอ่ะโปกระดาเขาบอกฮาลูมูรีแต่กันเสียมันยังจะกันนินตรงเลยนี่จวนอะไรลากันไงถ้าชุนซอมเจลังอ่ะอดดเลียฮิอันจีก็บาลัดลันซาวะซาอิงกันอินโอเลอังอันนี่สินะคันมูเฟรุนติมอยตูตีลาสกันไงถ้าตัวตัวน่ะชวนินกี่ยงเงียดีละสักทีกันไงทะเวทุงโดนนี่วิกุงเตตังคันหลานเลพอดมายังอ้อหุ่นมินมันปุยตู่เมสเซจละมาอรอนหลังอมชุนเดวโถค่ะนี่อันนี้บอกเสียกันตุสักแล้วแต่

ตัวเราเรียนมวยสักแต่ค่ะเรียนมวยไงเรียนมวยอะเดี๋ยวเราเรียนมวยอร่อยที่รู้ก็เก่งไงแต่เฮียอินสเตชันเฮียนี่ละเนี่ยมค่ะหลายเรียนมวยคาร์เรดิโอคงมาสเปริงก็เสียอ่ะก็นอกเป็นไลฟ์เป็นอร่อยที่ชอบชิ้นนึงก็เสียแต่ก็เราเอ็นซีดังโอ้ส่วนวิกุงเตียนสันเลนูติล่ะสู้อาศัยดีกเราเดียวอันนี้ฮิเลโอช่วยอังกันตัวเตี้ยตีเสียเสียอังกันตัวตีจกตัวช่วยอังกันตัวเตี้ยตีเสียอังกันตัวตีจกตัวเตี้ยเราจีเคลไม่กุงเตียนชวนชวนชวนจะมารอนหลังก็ตุนชุมารอนหลังไว้ขัดนะอันเนี้ยเอ็งกินเงี้ยรอนตีกันทันเชียร์รังอาร์เจเซียสังเตจันหุ่นมันนวมอินไซต์ตีเรตุรค่าการานีจีอาร์เจวีเอลิตันเดอิตันเตอินออรอนเทียอินทัชชุงลาอิโมจีรอนดามอเออินทัชชุงตุรีนี่อันนี้นี่จีนังคานินก็อมเหลาไล่คะแนนติ้งเงี้ยค่ะจะตีคดีที่ค่ะแล้วตีมีค่ะสามคันมั่วมาเสกง่ายแต่บางเกจุกาแฟแล้วมั่วผู้บาละจีค่ะกันนี่เราตานี่อะไรอันวามชินเมสเซจมังอาหุ่นยนต์มันปุยฮันติชวานินละมวยตักตักกินกันเลยโอ้ยเซลดวงกติโตค่ะซีวันโลมาใจกันไงถ้าอ่ะยี่สิบหางหางคอยลำใจถึงเงี้ยอินิติหลักคารันสตัวตัวน่าฮันินบุยมามราตินคุมที่ฮันินโอ้ยเลยโดนนี่ละก็เพลย์ลิสต์อาร์ติสต์โอมาจังอ่ะละอันละสกินนวลทันเตะกันเราเอ็นถอยถอยอย่างเงี้ยโอ้เอาอมเริ่มจานชวานินะรันสบสัดดันเทปโปกเราไงต่อตัวเนี้ย

0: de porra country 啊，去不一样，打没有你米州，多拿呀米州，对那很多 country 的别尼呀，看的不好，明年过来多看手稿很轻松的写没有没得，看的不好，你那大家做的，没不一定那跟头顶空头起，顶空头看你啊，做来也做，老师带伊拉穿肯定的。
1: ให้มีอาชีพบ้างค่ะเฮียนินนี่กลุ่มภาษาจังคันสุรคารินให้ตุนไล่ปออีอันสวยฟัวเซสกันลานีเวทจังเฮียน
2: เ
1: ยาวเวลจังเฮียนโซเชียลอินฟราสตรักเจอร์อาเลรถมีนเทนเนนซ์จู่อีปากที่จู่รถมีนเทนเนนซ์เนี่ยจู่ไอ้หนังเชื่อจริงกันละจู่ตาจวนครอร์ก็สวยสวยจวนครอร์จะบอร์เวลกันกันหมดตอนนี
2: ้
1: ไอ้จะฟิกาเขาก็เลวชินเชื่อเลยว่าจู่ตัวน่ะกองเงินเสียมคนไล่กองสุรคารินันเสียมน่ะเต็มพอเห็นข้างขัดตั้งตากันมันกระริงอาจู่นี่เขื่อนเลยว่าคอยจังอินเงี้ยข้างสองจังจู่กินกันฟิดพาวเลยอันเดียอามายรอจู่ขามีขันกองเสียมน่ะตานะรถเมนเทนันสตานะเซสค่ะลักอันนี้มีเอาไว้คำวิธานการอันมั่งง่ายๆโดนติจูเจียงมุ่งดังอ่ะเสสลักแรงๆเห็นมุ่งดังอ่ะมันเที่ยวกันลักน่ะตัวรักที่อาจบขันลักเที่ยงประคัดเลี้ยชวนsocial infrastructure จงจางอันนี้ health อ่ะเตะดีป่านนี้ปฐม
0: education
1: health education อ่ะเลย social welfare
0: social welfare
1: คำวิปฐมอ่ะขันขา social infrastructure เสสขามันตัวรักรวมมันอันนี้
2: อันนี้ตักซะอะเป็งฟาร์ทาคบไหมจานินเราป่วยกันสวยหูเลยง่ายนี่ตรอกันแล้วสวยเราเราเต้านี้นั่นหลังใช่ไหมเด็กเงี้ยเงี้ยง่ายกันเด็กเงี้ยเงี้ยในชั้นตุลตั้งตักค่ะอารมณ์สวยเกี่ยมานี่ตันเลยกันนี่กันรำมโซนตุลตันเลยเกี่ยมานี่มีมาตันเชี่ยวค่ะนี่อ่ะส่วนบางส่วนกันหมดผุนะอันนี้ดีค่ะจานินาโอลินเดียเรดิโอเราง่ายทะซงซงติขันกันเชียร์เฟกอัตัวละหุ่นชัดตักมินเสียมสักะลายหุ่นกันลมเอ็มเอเมียจันต่างอาโปหุ่นชัดตักกันในเลทให้ตัวละง่ายละส่วนอินโอลินเดียเรดิโอเราง่ายทะซงซงติขันอินเงี้ยจังไก่ปุยนันเตะหลอกนันเตะกันมันเชี่ยวเทนันดูสักหน้ากันหลานเวกบกจัวส่วนอินเราง่ายทากวางอินกันลมเอ็มเอมันอิติค่ะกันลมสวยดูบอกกันอีกที่ซงค่ะจันอินะไลท์อินเจเรคชั่นหุ่นกันมันเฮาเทได้จู่อันนี้กันลมเอ